วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

องกำลังป้องกันตนเองทางอากาศหรือ ASDF ของญี่ปุ่นเผยว่าอากาศยานลาดตระเวนไร้คนขับ Global Hawk อาจประสบอุบัติเหตุตกหลังตรวจพบเศษซากลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งจังหวัดโทโทริเศษซากที่ว่านี้อาจมาจากอากาศยานลำนี้ ASDF สูญเสียการติดต่อกับอากาศยานลำนี้ซึ่งกำลังบินอยู่เหนือน่านน้ำสากลประมาณ50กิโลเมตรทางเหนือของจังหวัดแล้วราว13นาฬิกาของวันอังคารที่15กันยายน ASDF ระบุว่าอากาศยานลำนี้หายไปจากเรดาร์ในเวลานั้นอากาศยานลำนี้ประจำอยู่ที่ฐานปฏิบัติการทางอากาศมิซาวะในจังหวัดอาโอมอริในภาคเหนือของญี่ปุ่น ASDF กล่าวว่า Global Hawk บินขึ้นจากฐานมิซาวะแล้วราวเวลา10นาฬิกา20นาที ASDF ระบุว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมความมุ่งหมายของการบินครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผย Global Hawk มีความยาวราว15เมตรสูง5เมตรและ2ปีกรวมกันแล้วกว้าง40เมตรอากาศยานนี้สามารถบินติดต่อกันได้ราว36ชั่วโมงและสามารถปฏิบัติภารกิจสอดส่องลาดตระเวนได้จากระดับความสูงราว 20,000 เมตรด้วยการใช้กล้องอินฟราเรดความคมชัดสูงญี่ปุ่นเริ่มจัดซื้ออากาศยานลาดตระเวนไร้คนขับ Global Hawk ในปีงบประมาณ2558เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการสอดส่องลาดตระเวนปัจจุบันมี Global Hawk จำนวน3ลำประจำการอยู่ที่ฐานมิซาวะ Global Hawk นั้นลำหนึ่งนั้นกล่าวกันว่ามีราคาราว 17,000 ล้านเยนหรือ 3,650 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะประกาศรายชื่อคณะผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ช่วงเช้าของวันพุธที่16กันยายนก่อนเดินหน้าปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่17ตำแหน่งของคณะผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการทั่วไปที่เปิดการประชุมขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันพุธที่16หน้าสำนักงานใหญ่ของพรรคในกรุงโตเกียวรองหัวหน้าพรรคนายอาโซทาโร่เลขาธิการพรรคนายซูซูกิชุนอิจิประธานคณะกรรมการวิจัยนโยบายนายโคบายาชิทากายุกิและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนายนิชิมุระยาสุโตชิล้วนรั้งตำแหน่งเดิมนายคาจิยามะฮิโรชิผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการรัฐสภาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการทั่วไปนายมุระอิฮิเดกิซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการรัฐสภานายฮางิอุดาโคอิจิรักษาการเลขาธิการพรรคนายมาเชโนฮิโรคาซึประธานสำนักงานใหญ่ฝ่ายองค์การและการรณรงค์ของพรรคและนางซูซูกิทากาโกะประธานสำนักงานใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็รั้งตำแหน่งเดิมด้วยนางทากาอิจิกล่าวว่าเธอกำลังมุ่งจัดตั้งกรอบการทำงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากจุดแข็งของทั้งพรรคและรัฐบาลและจัดตั้งรัฐบาลที่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักๆได้อย่างบรรลุผลสำเร็จตามที่เธอได้ให้คำมั่นไว้ในการหาเสียงของเธอรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับที่ดินและอาคารของญี่ปุ่นที่ถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งนี่รวมถึงชาวญี่ปุ่นผลการสำรวจที่มีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่15กันยายนแสดงให้เห็นว่าราวร้อยละ 0.06 ของที่ดินจดทะเบียนในญี่ปุ่นนั้นถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศและบริษัทในต่างประเทศในจำนวนนี้สหรัฐมีสัดส่วนใหญ่ที่สุดด้านการถือครองที่ดินที่ร้อยละ 27.2 ตามมาด้วยจีนที่ร้อยละ 22.5 และไต้หวันที่ร้อยละ 7.7 ผลสำรวจแสดงให้เห็นด้วยว่าราวร้อยละ 0.2 ของอาคารที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นนั้นถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศและบริษัทในต่างประเทศจีนนำหน้าด้านการถือครองอาคารที่ร้อยละ 44.2 ตามมาด้วยไต้หวันที่ร้อยละ 18.6 และสหรัฐที่ร้อยละ 11.3 รัฐบาลญี่ปุ่นตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนด้วยเพื่อระบุตัวผู้เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารนั้นๆผู้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชาวต่างชาติและบริษัทต่างชาติผลการสำรวจพบว่าบุคคลเหล่านี้ถือครองร้อยละ 0.46 ของที่ดินจดทะเบียนและมากถึงร้อยละ

1.07 ของอาคารจดทะเบียนรัฐบาลวางแผนใช้ผลการสำรวจนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนโยบายต่างๆในอนาคตเกี่ยวกับชาวต่างชาตินายคิฮารามิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวต่อกลุ่มสมาชิกรัฐสภาจากหลายภาคการเมืองว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทางนี้ประธานและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของ ICC ถูกสหรัฐคว่ำบาตรนายคิฮารากล่าวเรื่องนี้ในรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่15กันยายนในระหว่างการพบปะกับสมาชิกของสมาคมรัฐสภาจากหลายภาคการเมืองเพื่อการพิจารณาทบทวนการทูตด้านสิทธิมนุษยชนบรรดาสมาชิกรัฐสภากำลังเรียกร้องให้รัฐบาลร้องขอรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นโดยเร็วกลุ่มดังกล่าวได้ยื่นจดหมายร้องขอต่อนายคิฮาระเมื่อวันอังคารที่15ในจดหมายระบุว่าพวกเขาประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างรุนแรงที่สุดและเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นยื่นประท้วงอย่างชัดเจนต่อมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรโดยทันทีนายคิฮาระตอบกลับว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดเพราะศาลดังกล่าวช่วยรับประกันหลักนิติธรรมหัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งสร้างกฎระเบียบระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนนายโรเกอร์เติร์กข้าดวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้พัฒนา AI และประเทศต่างๆนอกจากนี้เขายังกล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีโอด้วยในเติร์กกล่าวว่าเรากำลังอยู่บนขอบเหวของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจย้อนกลับได้ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อพวกเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อมนุษยชาติรุ่นต่อๆไปด้วยเขากล่าวเสริมว่าปัจจุบันผู้คนพึ่งพาบริษัททรงอิทธิพลเพียงไม่กี่แห่งแทบจะโดยสิ้นเชิงในการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนา AI ที่เหมาะสมสำหรับมวลมนุษยชาติเขากล่าวเตือนว่าอันตรายจาก AI ไม่ใช่เรื่องสมมุติแต่กำลังเกิดขึ้นจริงและเห็นได้ชัดเจนแล้วแต่เขาก็ยอมรับเช่นกันว่า AI มีศักยภาพมากมายที่จะช่วยพัฒนามนุษยชาติและมีผู้คนหลายพันล้านคนได้รับประโยชน์จาก AI กันแล้วเมื่อกล่าวถึง AI agent ที่ตัดสินใจและกระทำการได้ด้วยตัวเองนั้นเขากล่าวว่าสิทธิมนุษยชนทั้งหมดกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีชีวิตและอาหารสิทธิในความเป็นส่วนตัวสุขภาพและความปลอดภัยในเติร์กได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มการกำกับดูแลและการตรวจสอบบริษัทด้าน AI จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่29ครับเกี่ยวกับการบอกถึงสิ่งที่ทำมา
1: ศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมีย่าช่างภาพชาวจีนและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านกำลังคุยกันอยู่ในบ้านคุณฮารุมีย่าไปงานแสดงดนตรีที่วัดในคามากุระมาเมื่อวันอาทิตย์ค่ะและตอนนี้มีย่ากำลังเอาภาพที่ตัวเองถ่ายไว้ให้คนอื่นๆดูค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่29กันครับ
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: ดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ。
1: มีย่าพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงดนตรีค่ะ。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: วันอาทิตย์ไปฟังการบรรเลงเปียโนค่ะ
1: แล้วคุณฮารุก็ถามว่า
3: โดเดชตะกะ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: มีย่าตอบว่า
2: สุบาราชิกัตตะเดส
0: ยอดเยี่ยมค่ะ
1: คุณฮารุพูดอีก
3: それはよかったですね
0: ดีนะคะ
1: มีย่าเอาภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ให้พวกเธอดูรวมทั้งภาพนักเปียโนด้วยค่ะ
2: 写真をたくさん撮りました
0: ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะ
2: มีแต่กระสาย
0: ดูสิ
1: มีอะไรบางอย่างสะดุดความสนใจของธรรมค่ะ
2: อ
1: ๋
2: ะこれยูกิซัง
0: อ๋ะนี่คุณยูกิ
1: เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณฮารุตรวจจับอารมณ์ได้ในน้ำเสียงของธรรมค่ะแล้วแก้มของคุณฮารุก็เปล่งแสงขึ้นมาย
3: ูกิซัง
0: คุณยูกิ
1: ยูกิคือนักเปียโนเป็นชายในฝันของธรรมค่ะและเป็นคนที่ธรรมหวังว่าจะได้พบในญี่ปุ่นค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือไปฟังการบรรเลงเปียโน
2: ピアノの演奏を聞きに行きました
0: มาดูความหมายกันครับคำว่า
4: ピアノ
0: คือเปียโนคำว่า
4: เอนโซ
0: แปลว่าการบรรเลงดนตรีหรือการแสดงดนตรีและ
4: เปียโนโนเอนโซ
0: หมายถึงการบรรเลงเปียโนคำช่วยโอหลังจากนั้นบ่งชี้กรรมของคำกริยาที่ตามมาครับต่อมาคือ
4: คิคินิ
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าสู่การฟังและ
4: อิคิมาชิตะ
0: คือรูปอดีตแบบสุภาพของคำกริยาไปซึ่งพูดว่า
4: อิคุ
0: นั่นเองครับจุดสำคัญประจำวันนี้คือข้อความ
4: 聞きに行きました
0: ซึ่งแปลว่าไปฟังส่วนที่พูดว่า
4: 聞きに
0: มาจากคำกริยา
4: 聞く
0: ฟังที่อยู่ในรูปますซึ่งจะกลายเป็น
4: 聞きます
0: แล้วก็ตัดますออกไปกลายเป็น
4: 聞き
0: จากนั้นก็เพิ่มคำช่วยนี้เข้าไปเพื่อระบุวัตถุประสงค์ครับ
1: ก็คือสามารถอธิบายจุดประสงค์ของการไปที่ไหนสักแห่งได้โดยการตัดมัสออกจากรูปมัสของคำกริยาแล้วก็เพิ่มนี้เข้าไปใช่ไหมคะ
0: อย่างนั้นเลยครับ
1: ทีนี้ฟังแล้วก็พูดตามนะคะ
4: 聞きに行きましたピアノの演奏を聞きに行きました
0: และนี่คือบทสนทนาอีกชุดหนึ่งพูดถึงสิ่งที่ทำไปแล้ว
5: 今日どこに行きましたか
2: 原宿に服を買いに行きました
0: มาดูความหมายกันครับ
5: 今日どこに行きましたか
1: วันนี้ไปไหนคะ
0: ประโยคนี้อยู่ในรูปอดีตนะครับคำว่า
4: 今日
0: แปลว่าวันนี้และ
4: どこ
0: แปลว่าที่ไหนจำได้ใช่ไหมครับ
6: 原宿に服を買いに行きました
1: ไปซื้อเสื้อผ้าที่ฮาราจูกุค่ะ
0: ประโยคนี้ก็อยู่ในรูปอดีตอีกเช่นกันครับที่ฮาราจูกุมีร้านแฟชั่นเก๋ไก๋เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่สนใจแฟชั่นล่าสุดนะครับคำว่า
6: ฟุกุ
0: แปลว่าเสื้อผ้าต่อมาคือ
6: คายนิ
0: ประกอบด้วยคำที่มาจากกริยาซื้อ
6: คา
0: ซึ่งมีรูปมัสคือ
6: คายมัส
0: จากนั้นก็ตัดมัสออกเพื่อให้เป็น
6: คาย
0: แล้วก็เพิ่มนิเข้าไปเป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการไปฮาราจูกุครับ
1: เอาละค่ะทีนี้ก็พูดซ้ำคำตอบที่ต่อจากคำถามนะคะ
4: 今日どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: มาลองพูดถึงสิ่งอื่นๆที่อาจจะอยากทำดูบ้างนะครับสมมุติว่าไปกินซูชิจะพูดว่าไปกินซูชิพูดยังไงคำว่าซูชิคือ
6: ซูชิซูชิ
0: ต่อมาคำว่ากินพูดว่า
6: ทาเบรุ
0: และรูปมัสคือ
6: ทาเบมัส
0: จากนั้นตัดมัสก็จะกลายเป็น
6: ทาเบทาเบ
0: ลองพูดดูนะครับ
7: を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: ต่อไปคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องวันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการพูดวันในสัปดาห์ครับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และพูดตามแต่ละคำครับ
1: วันจัน
4: ทร์月曜日
1: วันอังคาร
4: 火曜日
1: วันพุธ
4: 水曜日
1: วันพฤหัสบดี
4: 木曜日
1: วันศุกร
4: ์金曜日
1: วันเสาร
4: ์土曜日
1: วันอาทิตย์
4: 日曜日
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか
2: 素晴らしかったです
3: それは良かったですね
2: 写真をたくさん撮りました見てください
8: あ、これ、ゆうきさん
3: ゆうきさん？
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะวันนี้เสนอเรื่องคามากุระค่ะ
0: คามากุระอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟประมาณ1ชั่วโมงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังครับกว่า800ปีก่อนรัฐบาลตระกูลนักรบได้รับการสถาปนาขึ้นครั้งแรกที่นี่ครับ
1: โอ้โหหมายถึงรัฐบาลซามูไรชุดแรกน่ะเหรอคะ
0: ใช่ครับศาลเจ้าซุรุกาโอกะฮาจิมังกูมีความเกี่ยวพันกับซามูไรตระกูลมินาโมโตะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปสูง11เมตรด้วยครับ
1: ก็ให้ความรู้สึกว่ามีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์นะคะเอได้ยินว่าแถวนั้นมีชายหาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักโตคลื่นก็พากันไปที่ชายหาดแต่ถ้าเลยจากแถวนั้นตามชายหาดไปหน่อยก็จะถึงเกาะเอโนชิมะนะครับเป็นจุดที่สวยงามกลายเป็นทัศนียภาพที่ได้รับการถ่ายทอดไว้บนภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าอุกิโยเอะด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan

ด้วยAIนี้ปัญญาพมิวตัวใหญ่ในปัตตาบีแม้กันในยุคเช่นมูบิลูโบด้วยAIจีมาเร่กงลีเนงเงอโบมาเบลงวันนี้ว่ามีคนยาเร่เชนีมาชินีเร่ลุตัวพิสูจน์จากเกบาร์เร่AIจังพิลาเร่ที่กันในนามูริฮาสกุยันตัดตั้มหัวบ่าวนับผู้ตัวจุดจุดจงเนียบาบิลุตัวอัตรีเบเกบาร์เร่ทวิเมมิสตาร์ทักฮะAIงาลุตาเร่ตัวพูด้วยคนแหลมยาสวาปีนไหนเนสุรากุเล่ตีมาพิวเกบีลูบ่าวบิลีเนจียงที่นิปัญญาการในจูเจซูยาชินีบีพิเดลุพิวเกบาร์เร่ เอไอกรมดีเรโกซาวจีจะมาด้านเนสซีซีทีพิวรากูนั่งเงินเวียนเน่ปูมูตุมเนี่ยลูกสาวชาวโบมิสเตอร์ทักก้าดาวสูเกบาลเช่นอีรันโซย่าเยตมาจัดด้วยในการยิ้มมูมิชิมิเช่อเมริกันเน่ยินไนซุนเอมูเรปิลูปูดบอดูมามโฮบุสุเรตุนั่งเงี้ยยัดดีเจโกอีรันจีแกยาชิดูกะทำแบบเจ้าเกบาลเออีรันเอทัวร์ที่นั่งเงินลงจงยีกาวซีอัตุนยีมูมูเซนรีซาอีกะ เองานี้ก็ลุมมีเดียมาอเมริกันตมรายเช่นเลี้ยงตามมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเรียเฉพาะมุมชีเ
ာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာရေစာကြီးရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့အဲ့ဒီ post မှာဒီခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုရှင်းချဖို့လှုပ်ဆောင်ရုံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အီရန်ရဲ့တမတ်ချက်တွေကိုင်ညွတ်မှုမရှိသေးရွေးဘာဆွေးနွေးမှုမှရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။